0: งามบ่ไงสนองพยองใจโอ้ค่ะกล้ามาริมประคาสะระมุดกันตะลิกูบ่ว่าแต่ได้บ่พระเถ้าโอ้ค่ะสิอ่ะโอ้ค่ะสิบ่ได้เนี่ยกล้ามาริมสะระมุดกันงามบ่ไงสนองพยองใจว่าค่ะกล้ามาริมประคาสะระมุดกันตะลิกูบ่ว่า
1: ดอนชุบว่าพยาค่ะท่าที